0: โดเรมี
1: โดเรมี
0: โดเรมีฟาโซลา
1: โดเรมีฟาโซลา
2: ฮะฮะ
3: วามู
4: Diablo, qué difícil, me la pusiste.
2: ¿Ah?